กมามาสิงเกบกโตโอ้จัดโตจัดโตเชลัยมันเนลคุลาจามายาจันโลจัดโตโลจัดโตโลจัดโตเ